0: ไม่ดูไอ้ม้าง
1: ั้นเต้ที่ดีดีดูแม
2: ่เอานะ
3: Anak kita mengerti, keatur penglikun pajala alut. Namun kubah kita nak?